0: 分的 51.9， 升至 53.6， 也是升至了八个月以来的最高水平。美国六月份的新屋销售增速回升，六月份的新建独栋住宅年化销售量升至628,000套，高于五月份，也高于市场预期。那么随着油价回落，美国国债收益率也是有所降温。周五收盘时，十年期美债收益率在4.679%附近，美元指数 DXY 则是上涨来到了101.468，而黄金期货的价格则是来到了每盎司4056美元附近。凤凰卫视吕游明纽约报道。
1: 国际刑事法院的成员国24号则是投票决定罢免首席检察官卡里姆汉，这是国际刑事法院成立以来首次罢免首席检察官。卡里姆汉被指控与一名下属存在不正当性关系，并且试图阻止对方提出诉讼，他对于所有的指控都予以否认。
2: 国际刑事法院罗马规约缔约国24日在纽约联合国总部举行特别会议，并以秘密投票的方式决定罢免首席检察官卡里姆汉。国际刑事法院125个成员国当中，有82个国家都支持将卡里姆汉免职，超过罢免所需的绝对多数。这也是国际刑事法院2002年成立以来首次罢免在任首席检察官。卡里姆汉被指控与一名女性下属存在不正当性关系，并试图阻止对方继续提出投诉。国际刑事法院监督机构经过调查，认定卡里姆汉存在严重失职和严重不当行为，建议将他免职。卡里姆汉对所有指控予以否认，并批评调查和罢免程序缺乏公正，称相关的决定没有充分的证据支持。卡里姆汉并没有出席当天的罢免会议。2024年5月，卡里姆汉曾经以涉嫌在加沙犯下战争罪和危害人类罪为由，申请逮捕以色列总理内塔尼亚胡和以色列时任国防部长加兰特。同年11月，国际刑事法院法官正式签发对两人的逮捕令。美国总统特朗普重返白宫后，曾在2025年2月签署行政令制裁国际刑事法院，并将卡里姆汉列入到制裁名单中。美国政府给出的理由是，美国和以色列都不是国际刑事法院的成员国，因此法院无权起诉调查内塔尼亚胡。制裁措施还包括冻结卡里姆汉在美国的资产，限制美国个人和机构给他提供资金或服务，也不允许卡里姆汉进入美国。因此，尽管这次特别会议在纽约联合国总部召开，卡里姆汉却无法来到美国出席。他的律师对此提出抗议，称此次程序并不公平。凤凰卫视陈盈谦、江广富，纽约联合国总部报道。
1: 而近期网络就流传部分的中国游客在入境泰国的过程当中遇到了问题，对此泰国国家旅游局的副局长在接受我们的专访时重申，欢迎所有到泰国旅游的中国游客。而同一个时间点，泰旅局表示，今年中国游客赴泰市场持续回暖，全年有望突破510万次。
3: 针对近期部分中国游客关注的赴泰入境问题，泰国国家旅游局副局长帕塔拉阿农表示，泰国欢迎每一位以旅游为目的的中国游客。
4: อยากให้มั่นใจว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเอกสารที่ครบถูกต้องตามที่กองกับการตรวจคนเข้าเมืองได้ประกาศไว้นะคะว่ามีเอกสารใดบ้างที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเนี่ยก็ทุกท่านจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ
3: 泰旅局表示，中国仍是泰国最重要的国际旅游客源市场。截至7月20日，今年赴泰中国游客累计已超过289万人次，同比增长约14%，目前位居国际游客来源市场首位。
4: สืบเนื่องมาจากในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับสิ่งท้าทายมากมายที่ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่ได้เดินทางมาไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยนะคะเรื่องของการแข่งขันหรือแม้กระทั่งคนจีนเองที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นนะคะแต่สำหรับในปีนี้เนี่ยดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็คิดว่า6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำอัตราการเติบโตได้ค่อนข้างดีบวก 14% แล้วก็ปีนี้เนี่ยเราคาดการแนวโน้มของนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดทั้งปีไว้อยู่ที่ประมาณ 5.1 ล้านคนนะคะ
3: 泰旅局同时指出，目前中国游客依然是泰国重要的高消费客源，平均每人每天消费约6400泰铢，预计今年将为泰国带来超过2800亿泰铢旅游收入。
4: ถ้าเทียบทั้งตลอดทั้งทริปเลยเนี่ยนะคะก็มีค่าใช้จ่ายตลอดเฉลี่ยตลอดทั้งทริปของนักเที่ยวชาวจีนเนี่ยประมาณ7 วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 47,000 บาทค่ะจากการคาดการณ์แนวโน้มของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในปีนี้ 5.1 ล้านคนเนี่ยนะคะคาดว่าน่าจะก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยประมาณ 288,000 ล้านบาทหรือเรียกว่า